ดาดมาด้วยขวบโจโอแกวัยโอแกอาก็ต้องแกอาบอกช่องเชฟเลยแม่

ตรองรอยตะบัวในปนาดึงบาปริเยวปตารูปซาไลดูทางเอลุยดิปนเอกรเปลยปันเดโปลโลยกปัลกมึงอเป็นกุ๊กปังประกาศตะบบลำมังระรอยดึงรองตึง